วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องฮาจิคาซึงิฮิเมะหรือเจ้าหญิงชามครอบหัวดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไลครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอโนโกโนคาเรหรือแฟนของหญิงคนนั้นโดยโคจิมะมายุมิขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องฮัชชิคาสึกิฮิเมะหรือเจ้าหญิงชามครอบหัวเรื่องราวเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีขุนนางผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ใหญ่โตโอโถงอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของขุนนางล้มเจ็บหลังจากนั้นอาการก็ทรุดลงเรื่อยๆจนนางรู้สึกตัวว่าจะมีชีวิตต่อไปอีกไม่นานวันจึงเรียกลูกสาวเข้ามาใกล้ๆแล้วก็บอกว่าลูกรักแม่ใกล้จะต้องจากไปแล้วขอให้หนูอยู่อย่างสุขสบายร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เถอะนะว่าแล้วนางก็หยิบชามสีดำใบใหญ่จากหีบสมบัติออกมาครอบหัวลูกสาวแล้วก็หมดลมไปตรงนั้นเองชามที่ครอบหัวสาวน้อยนั้นทำยังไงก็ดึงไม่ออกใครๆจึงขนานนามนางว่าเจ้าหญิงชามครอบหัวอยู่มาไม่นานขุนนางผู้นี้ก็มีภรรยาใหม่พอเห็นลูกเลี้ยงนางก็ตั้งท่ารังเกียจและก็หาเรื่องกลั่นแกล้งอยู่เสมอจนสาวน้อยทนความขับแค้นใจและความโศกเศร้าไม่ได้จึงไปกระโดดน้ำหมายจบชีวิตตัวเองแต่ถ้าว่าตัวเจ้าหญิงไม่จมลงไปเพราะชามใบใหญ่ช่วยพยุงตัวให้ลอยอยู่คนจับปลาคนหนึ่งผ่านมาเห็นเข้าจึงช่วยให้รอดชีวิตขึ้นมาได้แต่คนจับปลาก็รังเกียจรูปโฉมที่แปลกประหลาดนั้นอีกจึงพาตัวไปให้ขุนนางที่ดูแลหมู่บ้านเมื่อขุนนางเห็นเข้าก็ถามว่า
2: ทำไมนางถึงต้องเอาชามมาครอบหัวอย่างนั้นล่ะ
1: สาวน้อยจึงเล่าความเป็นมาให้ฟังคุณนางฟังแล้วรู้สึกสงสารจึงบอกว่าม
2: านี่ข้าจะถอดชามนั้นให้
1: ว่าแล้วก็เกณฑ์บ่าวไพร่มาช่วยกันดึงแต่ทำยังไงชามก็ไม่ขยับขยื่นเลยแม้แต่นิดเดียว

0: คุณนางจึงบอกว่า
1: เอาเถอะเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้เจ้าอยู่ที่นี่ทำงานเป็นคนหุงข้าวไปก็แล้วกัน
0: ว่าแล้วก็ตกลงใจจ้างสาวน้อยไว้ทำงานสาวน้อยทำงานขยันขันแข็งทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่จนดึกดื่นคุณนางผู้นี้มีลูกชาย4 คน3 คนแต่งงานแล้วเหลือแต่ลูกชายคนเล็กที่ยังเป็นชายโสดที่ขยันเรียนและใจดีอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มท่องหนังสืออยู่จนดึกแล้วออกมาขอให้เจ้าหญิงชามครอบหัวเตรียมน้ำอุ่นนางทำงานพลางก็คิดน้อยเนื้อต่ำใจที่ต้องมาตกระกำลำบากเช่นนี้ทั้งที่ตัวเธอเองก็เคยมีคนปรนนิบัติดูแลอย่างดีมาแล้วเหมือนกันคิดไปเศร้าจนน้ำตาร่วงพลูชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็แปลกใจจึงไต่ถามหาสาเหตุสาวน้อยจึงเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้ฟังหลังจากนั้นทั้งสองจึงสนิทสนมกันเรื่อยมาชายหนุ่มชอบพอเจ้าหญิงชามครอบหัวมากขึ้นเรื่อยๆจนคิดอยากจะแต่งงานกับเธอแต่พอไปปรึกษาพ่อแม่ก็ถูกคัดค้านไม่ยอมฟังเสียงในที่สุดพ่อแม่ชายหนุ่มก็ตกลงจัดงานประชันโฉมลูกสะใภ้ขึ้นพอได้ยินว่าจะมีงานประชันโฉมลูกสะใภ้เจ้าหญิงชามครอบหัวก็บอกชายหนุ่มว่าท่านไปหาหญิงที่เหมาะสมกว่าฉันมาเป็นคู่ครองจะดีกว่าแล้วนางก็หนีออกจากบ้านนั้นชายหนุ่มร้องเรียกพรางวิ่งตามไปติดแต่สาวน้อยไม่ยอมหยุดขณะที่สองหนุ่มสาวยื้อยุดกันอยู่นั้นชามที่ครอบหัวสาวน้อยก็หลุดออกชามหลุดออกเผยให้เห็นโฉมงามทั้งในชามใหญ่ใบนั้นที่หลุดออกไปก็ยังเต็มไปด้วยเงินทองสมบัติล้ำค่ากิโมโนงดงามเครื่องประดับกายประดับผมล้วนแต่มีราคาเหรียญทองทั้งเหรียญเล็กเหรียญใหญ่นับเท่าไรก็ไม่ถ้วน
1: โอ้เจ้าช่างงามอะไรเช่นนี้คราวนี้ไม่ต้องอายใครแล้วกลับไปกับข้าเถิด
0: จากนั้นชายหนุ่มก็พานางกลับไปคฤหาสน์และแล้วก็ถึงวันประชันโฉมลูกสะใภ้เอกสะใภ้รองทั้ง3แต่งกายงดงามมานั่งเรียงกันคนที่มาร่วมงานต่างก็ซุบซิบกันว่า
1: เดี๋ยวเธอจะได้ย่นโฉมนางผีชามครอบหัวกันละ
0: แต่อะไรกันนั่นนางที่เยื้องกลายเข้ามาในห้องสวยงามจับตาสง่างามเป็นผู้ดีทุกระเบียดนิ้วทุกคนตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกสะใภ้เอกเห็นอย่างนั้นก็ชักจะอิจฉาพูดท้าขึ้นว่าฉัน3 คนจะดีดพินบิวะแล้วก็ตีกลองเธอจะดีดโกโตะร่วมวงด้วยได้หรือเจ้าหญิงชามครอบหัวเคยหัดเล่นพินโกโตะสมัยเด็กจึงฟื้นความทรงจำพลางดีดเป็นเพลงไพเราะจับใจทุกคนที่มาในงานต่างประทับใจในเสียงเพลงอันไพเราะและชมเชยไม่ขาดปากจากนั้นมาหนุ่มสาวทั้งสองก็ได้รับอนุญาตให้แต่งงานและอยู่กันด้วยความสุขตลอดมาเรื่องราวของเจ้าหญิงชามครอบหัวก็จบลงด้วยดีเพียงเท่านี้ค่ะ

0: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้ฟังแล้วคุ้นๆนะครับเป็นเรื่องชีวิตรันทดของสาวงามผู้อาภัพมีแม่เลี้ยงมีนางอิจฉาและสุดท้ายก็จบลงด้วยความสุขกับชายอันเป็นที่รัก
1: มีบางบทความที่เคยอ่านเปรียบไว้ว่าเป็นซินเดอเรลล่าฉบับญี่ปุ่นค่ะคือมีอะไรๆที่คล้ายๆกัน
0: นิทานเรื่องนี้เก่าแก่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในญี่ปุ่นด้วย
1: ค่ะฮัชิคาสึกิฮิเมะหรือเจ้าหญิงสามครอบหัวอยู่ในโอโตงิโซชิซึ่งเป็นบันทึกหรือจะเรียกว่าคลังก็ได้นะคะคือรวบรวมนิทานโบราณและเรื่องเล่าของญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นช่วงปลายสมัยมุโรมาจิถึงต้นสมัยเอโดในศตวรรษที่14ถึง16ก็หลายร้อยปีแล้วค่ะส่วนใหญ่จะเป็นม้วนภาพและหนังสือภาพสีสันงดงามเขียนด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายเพื่อให้ทั้งชนชั้นสูงและก็ชาวเมืองอ่านกันอย่างเพลิดเพลินค่ะ
0: ครับเรื่องที่รวบรวมไว้ก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งนิทานพื้นบ้านเรื่องเล่าต่างๆและตำนานศาสนานิทานที่เราเคยฟังกันไปแล้วหลายเรื่องก็อยู่ในนี้นะครับอย่างเช่นอุราชิมาทาโร่เรื่องของชาวประมงช่วยเต่าแล้วก็ได้ไปเยือนวังมังกรใต้ทะเลแล้วก็อิซุนโบชิเด็กชายตัวเล็กเท่านิ้วก้อยออกเดินทางผจญภัยครับ
1: กล่าวกันว่าต้นกำเนิดของนิทานเจ้าหญิงชามครอบหัวอยู่ในแถบคันไซซึ่งได้แก่จังหวัดโอซาก้าและก็นาราเป็นต้นนะคะอย่างที่เมืองเนยางาวะในจังหวัดโอซาก้ามีสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหญิงชามครอบหัวอยู่มากมายมีการจัดการท่องเที่ยวตามรอยนิทานเรื่องนี้ด้วยค่ะการท่องเที่ยวตามรอยฮัชิคาสึกิฮิเมะนอกจากจะได้ชื่นชมทัศนียภาพงดงามและสงบสุขของท้องถิ่นแล้วยังจะได้สัมผัสกับวรรณกรรมศิลปะและขนบประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเจ้าหญิงด้วยค่ะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่า Typewriter Lessonหรือบทเรียนพิมพ์ดีดโดยโคเนเลียสขอเชิญรับฟังครับ
2: This is your conversaphone instructor who will teach you the essentials of touch typing quickly and efficiently. Learning touch typing is really quite easy. Follow my instructions carefully and by the time you have finished this record you will have mastered the typewriter keyboardTry not to look at the keys when typing, and don't worry about mistakes. They will disappear with practice.

0: space C
1: C
0: I
1: I
0: A
1: A
0: space K
1: K
0: G
1: G
0: B
1: B
0: space C
1: C
0: N
1: N
0: N
1: N
0: space I
1: I
0: B
1: B
0: M
1: M
0: space U
1: U
0: C
1: C
0: C
1: C
0: space Y
1: Y
0: K
1: K
0: K
1: K
0: space K
1: K
0: K
1: K
0: K
1: K
0: next
1: T
2: T
0: R
1: R
0: F
1: F
0: space D
1: D
0: O
1: O
0: S
1: S
0: space
1: T
2: T
0: M
1: N
0: N space C
1: C
0: C
1: C
0: B
1: B
0: E
1: E
0: L
1: L
0: P
1: P
0: space
1: E
0: E
1: L
0: L
1: O
0: O space
1: R
0: R
1: E
0: E
1: M
0: M space
1: M
0: M
1: S
0: S
1: G
0: G
1: good
3: By this time, your fingers should be moving more quickly to the desired keys. Also, your fingers automatically should be returning to the starting keys. If you do not feel this automatic response, more time should be spent going over the previous bands. For those who feel they are ready to proceed further, you will now practice using the keys on the row directly below the starting keys. Place your hands on the starting keys. Ready?
0: Space
1: D
0: R
1: I
0: space M
1: D
0: C space
1: S
0: O
1: B
0: space K
1: L
0: F
1: F
0: space D
1: A
0: space
1: L
0: N
1: F
0: O
1: O
0: space Y
4: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
5: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
6: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ
1: แต่วันนี้หลังจากที่หนังได้ฉายแล้วก็เนี่ยผ่านการเสวนามาเป็นไงบ้างครับ
2: ดีนะฮะก็ผมไม่รู้เหมือนกันก็นี่จะเป็นคนดูคนญี่ปุ่นกลุ่มแรกที่เจอก
3: ็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักครับนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำในย่านชิบูย่านะครับเรากำลังเดินไปส่งคุณอุ้ยรัชภูมิบุญบัญชาโชคผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องผีใช้ได้ค่ะหลังการฉายรอบปฐมทัศน์ในญี่ปุ่นจบลงคุณอุ้ยก็ได้พูดคุยตอบคำถามต่างๆจากผู้เข้าชมด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองครับสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกับคุณอุ้ยกันต่อรวมถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวตั้งแต่วัยเด็กซึ่งชื่นชอบวิดีโอเกมของญี่ปุ่นแล้วก็มีส่วนที่ทำให้คุณอุ้ยกลายมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลใหญ่จากเทศกาลหนังเมืองคานในวันนี้นอกจากนี้คุณอุ้ยก็ยังเล่าถึงเบื้องหลังของการหาสถานที่ถ่ายทำฉากห้องตรวจฝันที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังไซไฟหน่อยๆด้วยครับว่าได้มายังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอุ้ยกันต่อดีกว่าครับ
4: ทีนี้อยากจะให้เล่าเรื่องตัวเองนิดนึงก่อนที่จะมาเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้ฮะในมุมที่อาจจะไม่เคยพูดหรือคนไหนยังไม่เคยถามแต่ตัวเองอยากเล่าอะไรเงี้ย
2: ก็คือจริงๆก็เรียนหนังมาแต่แรกเรียนหนังตั้งแต่เรียนปตรีและเรียนที่ดิเทศจุฬาแต่ว่าตอนเรียนก็คิดว่าคงไม่ได้มาทำหนังเพราะรู้สึกว่าพอเรียนไปรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบคนเยอะๆงานออกกองมันเป็นงานแบบมันเจอคนมากมายเป็นผู้กำกับมันเป็นอะไรที่แบบต้องตอบคำถามแบบเอาอะไรเอาอันนี้เอานี้จะให้เขาเดินให้เอ็กซ์ตร้าเดินเข้ามาอย่างไรอะไรเงี้ยมันต้องสื่อสารคนเยอะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่น่าชอบมั้งน่าจะไปทำอะไรอะไปทำอะไรเงียบๆดีกว่าก็เลยไปเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงๆก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยตังก็ไม่ค่อยดีน่าจะไปทำอย่างอื่นน่าจะไปทำพวกโพสต์พวกตัดต่อเนี่ยทำงานไม่ต้องเจอคนเยอะแต่ว่าก็รู้สึกว่าอาจจะมีรายได้กว่านี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะก็เป็นคนอยากเป็นนักเขียนก่อนฮะเหมือนแม่ก็จะชอบพูดว่านักเขียนน่าจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะแล้วผมก็เลยพยายามที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองมั้งการเขียนอะไรเงี้ยด้วยการพยายามจะไปหานิยายอ่านหาวรรณกรรมอ่านอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราอ่านนิยายอ่านเรื่องสั้นเพราะจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องแบบไหนบ้างนะคนอื่นเขาเขียนเรื่องยังไงเขาเล่าเรื่องยังไงเขาใช้ภาษายังไงภาษาสวยมันเป็นยังไงวรรณศิลป์คืออะไรอะไรเงี้ยฮะแล้วพอเราพยายามเรียนรู้เองแล้วตอนนั้นก็เป็นเด็กมัธยมก็จะพยายามแบบบ้าอ่านหนังสืออ่านอะไรก็ไม่รู้อ่านแบบเห่อๆมากเลยอ่านแบบเข้าห้องสมุดหยิบวันสองวันอ่านจบเล่มนึงเลยฮะแต่ว่าขณะกันพ่อผมเป็นคนชอบดูหนังมากอย่างมีพ่อผมซื้อแมกกาซีนหนังเข้าบ้านทุกเดือนอะไรเงี้ยแบบทุกหัวเลยมั้งที่มันออกในไทยในช่วงนั้นนะตอนผมเด็กอะไรเงี้ยก็จะมีหนังสือหนังอ่านแล้วก็มีร้านเช่ามีอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่านอกจากการเรียนรู้เรื่องการเล่าเรื่องผ่านการอ่านหนังสือแล้วเนี่ยเราน่าจะลองไปดูหนังเพราะหนังมันก็เป็นสื่อเล่าเรื่องเหมือนกันแล้วน่าจะง่ายกว่าด้วยคือหนังสือมันใช้เล่มนึงมันอ่านแบบเป็นวันอะหนังมัน2ชั่วโมงจบอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเริ่มดูหนังเยอะๆด้วยแล้วก็บางทีหนังสือนิตยสารหนังที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกคอลัมน์นักวิจารณ์อะไรเงี้ยเราก็จะพบว่าไอ้เรื่องที่นักวิจารณ์รีวิวดีๆเนี่ยเราไม่รู้จักหมายถึงว่ามันไม่ใช่หนังแบบมันจะไม่ใช่หนังที่เพื่อนเราจะคุยที่โรงเรียนอะหนังไม่ใช่หนังแบบหนังอะไรก็ไม่รู้อะซึ่งบางทีร้านเช่าแถวบ้านก็มีบ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยดูแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าเหมือนกับมันเป็นความเสพติดบางอย่างที่เราอยากรู้เราร้อนวิชาหรืออะไรเงี้ยเราอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็สอบแสวงหาว่ามันมีร้านขายร้านเช่าที่แบบไปหนังที่มันแบบไม่ได้ฉายไทยอะไรเงี้ยเขาก็ไปหาเอาอะไรมาลงเถื่อนบ้างอะไรบ้างเลยฮะทำซับไทยเองบ้างเงี้ยก็ เราก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็ดูเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันสนุกว่ะไอ้หนังที่มันไม่เหมือนกับอะไรที่เราคุ้นชินเลยฮะมันก็สนุกว่ะก็พออันนั้นคือช่วงมัธยมแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากมาเรียนหนังแต่พอมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะไม่ได้เหมาะกับการทำหนังไหมนะหมายถึงออกกองไหมนะอะไรอย่างเงี้ยฮะก่อนจะเป็นนักเขียนเคยอยากเป็นนักเขียนเกมเพราะว่าเล่นเกมญี่ปุ่นเล่นไฟนอลแฟนตาซีแล้วชอบเนื้อเรื่องแล้วก็ตอนเด็กๆเด็กลงไปประถมเลยจะชอบมากแล้วชอบรู้สึกว่าทำไมเกมมันมีเนื้อเรื่องวะเพราะว่าเกมสมัยนั้นอะเพย์หนึ่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนแล้วมันต้องรอเป็นปีมั้งก่อนมันจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วสมัยเด็กๆอะไอ้เกมพวกเนี้ยเราสมัยผมประถมอะไอ้เกม RPG มันจะเรียกว่าเกมภาษาคนไทยจะเรียกว่าเกมภาษาเพราะว่ามันไม่ใช่แอคชั่นมันใช่เลยมันเหมือนกับว่าไม่มีแต่คนคุยกันเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กมันเล่นอะไรวะมันสนุกตรงไหนวะเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องมันไม่เข้าใจอยู่แล้วเลยแต่ว่ามันจะมีเกมออกมาสักวีคสองวีคอะมันต้องมีคนเขียนบทสรุปอะคนแบบซึ่งไอ้คนนี้ไม่รู้ญี่ปุ่นเหมือนนะแต่มันจะเขียนมาทั้งเรื่องว่าคนเกิดขึ้นในเกมเงี้ยแล้วเราก็อ่านสนุกวะหมายถึงว่าอ่านที่เขาเขียนมาว่าเนื้อเรื่องมันคืออะไรสนุกดีวะก็เลยมีช่วงนึงที่ผมรู้สึกว่าตอนเด็กๆอ่ะอยากจะเป็นคนเขียนเกมคนคิดเนื้อเรื่องให้เกมแต่ว่าผมว่าณตอนนั้นมันยากกว่าเป็นคนทำหนังในฐานะของเด็กที่อยู่ในไทยเหมือนกับว่าแปลว่าเราต้องมาทำงานที่ญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยคือผมนึกไม่ออกมันไม่มีภาษากำเกมในไทยอ่ะที่แบบว่าเราเขียนเกมแล้วเรานึกไม่ออกว่าเราต้องไปเรียนหรือต้องไปทำอะไรหรอเราถึงจะไปทำตำแหน่งนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในฝั่งนึงอ่ะผมรู้สึกว่าเราชอบเนื้อเรื่องแล้วเราชอบถึงขั้นว่าเราต้องเอาไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเราเล่นเกมแล้วเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราชอบกันเราเรื่องแล้วมันค่อยๆไล่มาฮะแล้วเราค่อยแบบว่าเราค่อยอยากเป็นนักเขียนถ้าเราเขียนเกมเนื้อเรื่องเกมไม่ได้เราเป็นนักเขียนแบบเขียนหนังสือเขียนเรื่องสั้นเขียนนวนิยายอะไรไหมแต่ไม่เคยเขียนอะไรเลยเนี่ยหมายถึงเคยเขียนเรื่องสั้นได้แค่เรื่องเดียวแล้วก็ไม่เคยเขียนเลยเพราะว่าเป็นคนติดรีเสิร์ชมั้งเหมือนกับว่าเราจะต้องรีเสิร์ชเยอะๆก็เราคือเราอ่านจนเราไม่กล้าเขียนอะไรทีนึงอะไรเงี้ยฮะแต่เราความอยากเป็นนักเขียนค่อยเปลี่ยนไปเป็นเราอยากจะทำงานเกี่ยวกับสายหนังอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มาเรียนหนัง
4: ช่วงถ่ายทำเนี่ยช่วยเล่าเบื้องหลังให้ฟังนิดนึงนะครับมีอะไรสนุก
2: อ๋อก็จะทำงานกับอะมนุษย์นักแสดงอะมนุษย์ที่อาจจะแปลกมากก็ความจริงมันค่อนข้างจะราบรื่นนะฮะในความรู้สึกผมคือมันยากอย่างที่ว่าฮะมันยากอย่างที่มันควรจะยากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบโหเครื่องดูดฝุ่นพังทุกคิวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็คนจะชอบถามว่าเจอผีไหมผมไม่เจอผมว่าเป็นคนไม่มีเซนส์แต่ว่าก็จะมีแบบว่าที่ถ่ายไม่มีอะไรแต่ว่าโรงแรมที่เราไปพักเนี่ยที่ไหนวะระยองมั้งช่วงที่ไปถ่ายพวกน่าจะใช่แล้วแบบมันมีอุ้ยผีมามันมีแบบว่าอะไรนะทีมงานเจอผีในห้องเจอเด็ก7ขวบอะไรเงี้ยทําไมรู้ว่าเป็นเด็ก7ขวบผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือแบบว่าตื่นมาอุ้ยมีเด็กยืนอยู่ที่ปลายเตียงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่เจอเลยผมถ่ายหนังมันเหนื่อยมากฮะอาจจะมีว่าที่สนใจเช่นคือเพื่อนผมคนนึงอ่ะเค้าก่อนช่วงถ่ายทําก่อนจะถ่ายอะไรเงี้ยช่วงเตรียมตัวอะไรเงี้ยฮะเค้าเป็นนักเขียนบทแล้วเค้าก็เป็นพวกแบบดูไพ่ทาโร่ด้วยผมก็จะมีความกระวนกระวายใจก็ชอบให้เขาดูไพ่ให้แล้วนอกจากเขาเป็นดูไพ่เนี่ยเขาเป็นฝ่ายไหว้กราบไหว้พระพิฆเนศด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบดูไพ่ไปแล้วเขาคุยกับพระพิฆเนศอะไรคือเหมือนเขาคุยกับคือผมก็ฮะแล้วเขาบอกว่าให้ผมอะไปไหว้พระพิฆเนศแล้วผมจะได้โลเคชั่นโลนึงที่ทำให้หนังมันแบบเอลเวตขึ้นมีมูลค่าขึ้นผมก็ทำผมก็เชื่อแล้วเหมือนกับไม่ได้ดูหนังเนี่ยนะฮะ
4: ดู
2: แล้วไอห้องที่เป็นห้องน้ำหนามอ่ะคือตอนแรกอะหาไม่เจอคือผมแค่แบบว่าอยากได้ห้องแล็บแล้วทีมโลก็ไปห
4: า
2: แล้วก็แบบว่ามันก็ยังไม่เจออะไรที่น่าสนใจจนอยู่ดีผมก็ไปไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านไปสองสามวีคมั้งเขาก็แบบว่าเจอห้องเนี้ยอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตแล้วผมก็แบบโหเฮ้ยไม่เคยคิดว่ามันมีในประเทศนี้มาก่อนไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยในเมืองไทยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันโหมันประหลาดมากเลยอะไรเงี้ย
4: คือที่เห็นในภาพนั้นคือไม่ได้แต่งอะไร
2: ไม่ได้แต่ง
4: อ้าวเหรอ
2: มีอยู่จริงมีอยู่จริงมันเป็นห้องที่ไว้แบบ ไว้ทดสอบรถไฟฟ้าแบบขับเทสลาเข้าไปครับขับเทสลาขับรถที่มันแบบเป็นรถไฟฟ้าขับเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าไม่ต้องขับหรอกเอาเข้าไปในรันแล้วมันจะปล่อยคลื่นอะไรเข้ามาแล้วดูว่ารถมันยังแบบใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะคือผมก็ไม่เข้าใจกระบวนการเหมือนกันแต่ว่าโดยทรงแล้วเหมือนว่าไอ้ที่เป็นดําแหลมอย่างเงี้ยมันเหมือนไว้สะท้อนคลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: เห็นในหนังมีพูดถึงเรื่องหนังสือเล่มนึงที่พูดถึงเรื่องการประท้วงในปีนั้นนะฮะในสมัยนั้นคุณอุ้ยทำอะไรอยู
2: ่ติดอยู่ในบ้านครับก็ผมว่าคนกรุงเทพจำนวนมากในตอนนั้นน่าจะติดอยู่ในบ้านแล้วก็ตามข่าวผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ดูคนทะเลาะกันบนอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วผมว่าตอนนั้นคนมันโกรธมากมากทุกฝ่ายเลยนะแล้วก็บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฝั่งที่ทุ่มเถียงหรือว่าด่าทอไม่พยายามเข้าใจอีกฝั่งขนาดนั้นวะหรือว่ามองเขาแบบเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันประหลาดฮะแล้วผมว่าที่ประหลาดตามมามันอาจจะเป็นหลังจากที่เหตุการณ์มันจบแล้วมีบิ๊กคลีนนิ่งเดย์อะไรก็ผมว่าประหลาดมากสำหรับผมอะไรเงี้ยที่ของการชะล้างคือบางทีคนมันออกไปแล้วมันแบบเขาใส่ซื่อๆเขาเหมือนกับว่าเขาจะช่วยทำให้เมืองมันกลับมาปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการที่ก็มันตรงตัวมากเลยเหมือนมันเป็นการล้างฟอกอะไรอย่างเงี้ยฮะฟอกบาปฟอกความผิดให้หายไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแปลกแปลกเหมือนกันใช่ครับ
4: แล้วเหตุการณ์นั้นน่ะได้มีส่งผลกระทบอะไรกับชีวิต
2: มันไม่ได้เลยตรงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเหมือนผมว่าคนที่ผ่านตรงนั้นน่ะมันอาจจะต้องรู้สึกว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เราไม่ได้ลอยตัวเหนือความขัดแย้งหรือการเมืองเลยฮะมันมีผลกระทบที่เชฟชีวิตเราแบบรูปธรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณใหญ่ๆนึงเลยอะไรเงี้ยฮะผมว่าแต่ว่ามันไม่ได้แบบอะไรอ่ะมันไม่ได้เชิงแบบว่าเรารู้จักเรามีคนที่รู้จักโดยตรงหรืออะไรตรงนั้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับเราเหมือนกับเป็นชาวเน็ตจำนวนมากเลยบางที่รู้มันผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันมีคนที่สูญเสียหรือได้รับผลกระทบจริงๆเกิดขึ้นจริงๆณตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นเมื่ออดีตมาแล้วที่เรายังเกิดไม่ทันมันเกิดขึ้นตรงที่เราเหมือนเดินผ่านไปบ่อยในกรุงเทพอะไรเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าคือผมว่ามันทำให้เกิดสำนึกอะไรบางอย่างบางสำนึกทางวิธีคิดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลแบบเชิงเพอร์ซันแนลแบบชีวิตเราโดยตรงอะไรขนาดนั้นอะไรครับ
4: ครับคือในหนังก็จะมีการเหมือนสร้างขึ้นมาก็เป็นบริบทของใครอะไรอย่างนี้เนาะแต่พอเอาไปฉายในต่างประเทศหรือไปฉายในคานส์หรือตอนนี้กำลังจะมาฉายที่ญี่ปุ่นเนี่ยห่วงไหมครับว่าคนดูเขาจะเข้าใจอะไรแค่ไหน
2: ก็ห่วงความจริงก่อนสร้างเสร็จตอนเขียนอะไรก็ห่วงประมาณหนึ่งคุยกับโปรดิวเซอร์ก็บ่อยแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเราก็เคยดูหนังประเทศอื่นแล้วเราก็ไม่เข้าใจไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ประเทศนั้นขนาดนั้นเลยเงี้ยแต่แล้วผมรู้สึกว่าถ้ามันสนุกหรือว่ามันมีอะไรสนุกน่าดูเราก็ดูมันจนจบแล้วถ้าเราอยากรู้เราก็ไปหาต
4: ่
2: อผมรู้สึกว่าถ้าหนังมันสากลพอมันจะเล่าอะไรที่โลกโคมากๆก็ได้คือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์ที่จะเป็นอิชชูแต่ถ้าเกิดถ้าวิธีเล่ามันสากลคนดูที่ชอบอ่ะเขาก็จะมีวิธีการที่เขาจะรีเลทมันกับรีเลทตัวเองกับหนังอ่ะเช่นคล้ายๆประเทศฉันมั้ง
4: อ
2: ะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแต่ละประเทศมันคงมีความพยายามของการทำให้ลื
4: ม
2: การพยายามทำให้ลืมโดยรัฐหรือโดยคนมีอำนาจอะไรเงี้ยที่ทำที่แบบอาจจะมีความผิดอะไรบางอย่างแล้วพยายามที่จะทำให้มันหายไปอะไรเงี้ยฮะ
4: ญี่ปุ่นนี่คือประเทศที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: น่าจะท้ายสุดแล้วญี่ปุ่นประเทศที่ช้าประมาณ
4: แล้วคาดหวังอะไรกับการมาออกฉายที่ญี่ปุ่นครั้งนี้
2: จะได้กินของอร่อยมาเพราะของกินก็ไม่รู้ครับก็หวังว่าคนดูจะชอบอะฮะคือผมรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจที่เหมือนกับว่าดิสทริบิวเตอร์ที่เนี่ยก็ดูพยายามโปรโมทเยอะเหมือนกันค่อนข้างอาจจะเยอะมากกว่าหลายๆประเทศเลยมั้งที่ไปฉายที่เข้าฉายปกติอะไรเงี้ยเห็นคัทเอาท์เห็นโปสไม่รู้เลยเหมือนกับว่าเขาทำอะไรเยอะทำบุ๊กเลตมาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าก็เมอร์เชนไดส์เยอะดีเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อยากเจอเพราะว่าเดี๋ยวผมมาวีคเอนด์แรกก็น่าจะมี Q&A หลายรอบมีการได้เจอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไง ผมรู้สึกว่าภาพญี่ปุ่นน่าอาจจะชอบอะไรเพี้ยนๆไม่รู้เหมือนกัน
4: อืม
2: หรือเพี้ยนไปไม่รู
4: ้พอหนังฉายไปนี่ปีนึงได้แล้วเนาะ
2: ครับ
4: เออก็จะมีเสียงวิจารณ์โน่นนี่นั่นเข้ามาทั้งด้านบวกด้านลบเรื่องอะไรมีอันไหนที่อ่านแล้วรู้สึกเอ้ยโดนใจ
2: อ๋อจริงๆผม
4: อยากตอบ
2: คือไอ้ที่เวลาผมชอบเวลาแบบคนบอกว่าแบบใครจะไปคิดว่าหนังเกี่ยวกับผีเครื่องดูดฝุ่นมันจะมาไกลขนาดนี้คือเหมือนกับว่าต้นเรื่องมันเหมือนดูเทเลอร์ดูตัวอย่างอ่านเรื่องย่อแล้วก็ดูเป็นหนังผีต้องๆติ้งท้องแต่พอดูสักพักอะไรวะมันเหมือนมันไปเรื่อยไปเลยเตลิดเปิดซึ่งผมรู้สึกเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียคือผมรู้สึกว่าผมโดนด่าเพราะมันไปเรื่องอื่นพร้อมๆกับที่โดนชมเพราะมันไปเรื่องอื่นนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่ามันก็คนมันชอบเราไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าทำไมมันไม่ทำแค่มันไม่ใช่แค่หนังผีขึ้นดูฝุ่นวะทำไมมันต้องไปเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองด้วยอะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบว่าโหไม่คิดเลยว่าจากสิ่งนี้จะไปสู่สิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยเออ
4: คำถามท้ายๆแหละสมมุติว่าต้องเขียนบทปรับบทใหม่แล้วต้องเปลี่ยนให้ผีไปสิงในอุปกรณ์อย่างอื่นอยากจะคิดว่าควรจะไปสิงในอุปกรณ์ไหนแล้วก็เพื่อให้มันเข้ากับบริบทของญี่ปุ่น
2: อ๋อจริงๆมีอันนึงอย่างบังเอิญก็คือตอนที่ถ่ายนะตอนที่เตรียมงานสร้างฮะก็มีไปดูโลเคชั่นหลายที่แล้วโลเคชั่นที่เป็นบ้านดร.พอลในเรื่องฮะมันเป็นบ้านอยู่ตรงเขาใหญ
4: ่
2: จริงๆแล้วมันเป็นผมจะไม่ผิดนะมันเป็นบ้านวิศวะเยอรมันแต่ว่าก็จำได้ว่าตอนที่เราเดินดูอยู่ในบ้านนะฮะเราเดินเข้าไปห้องน้ำเขาอะแล้วห้องน้ำเขามันเหมือนเป็นแบบส้วมอัตโนมัติอะมันก็แบบติ๊งต๊องฮัลโหลฝามันก็เปิดขึ้นมาเนี่ยผมก็เออถ้าอีแนทไปอยู่นี่ก็ตลกดีนะแนทไปอยู่ในส้วมไฟฟ้าเออ
4: สมมุติว่าเนี่ยมาญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าเขาอยากพูดอะไรตอนนี
2: ้คอนิจิวะก็คงอยากให้คนมาดูหนังมาเอาใจช่วยไม่รู้เหมือนกันครับครับ
5: นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้ครับก่อนจบรายการเรามาอำลากันด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าอุตสึคุชิอิอิบาระหรือหนามที่งดงามผลงานของวงกลิ่นสแปงกี้โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าเมื่อถูกหนามทิ่มแทงหญิงสาวก็ยิ่งมีรอยแผลลึกขณะเดียวกันก็รู้สึกพึงใจเธอที่เคยอยู่เคียงข้างฉันพอปล่อยมือก็กลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo